ครับพระอาจารย์ข้าท่านครับคุณข้าท่านครับเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาผมได้รับการติดต่อจากทางการสหรัฐอเมริกา